มันรวมบอกไว้ห้าคุ้มเพลิดนะไงดีผมมวยประเปิลประใบคลายเมษาในวัดก็กำเปิลให้นี่จะบัดไม่ในขนมชนะ